0: ขอทานเราไม่ได้พลาดขอใครเอาความบันเทิงแลกไปคนก็ให้เงินมา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เราไม่ได้ล่อแร่เที่ยวแบ

0: สบายนั่งกระดิกตีนไอ้ที่ร้องเยอะๆเหนื่อยไป
1: ไอ้ที่ไทยเยอะๆปุ๊บเปลี่ยน
0: ใช่แล้ว
2: ไอ้ที่ร้องเยอะๆเหนื่อยไปไอ้ที่ไทยเยอะๆปุ๊บเปลี่ยน